0: ตัวหลับหลอยแกลบรักระเจนันตุมหันตราบรอและหม่อมกลำกลังเองอรูจารตักลักมเดกตามจุดชาประตุมกราลอบีตักแกลปีมดิ่งเดกยารตุมตาประพนมรอตุเตียมกรามจริงฝักบนสังนบนปรองมรอแปลมเนียและดันงะลอมาปยอมในมรอกนอกนักมังนันจารมังมือมระรุมกบตุตื่นตุมไกลตุปเรียปรองกระตื่นกรามดิจารหมอนักเดกยากตังลำกริงกระตวยหางแอกระสิทงกวารกระและดันไตเงื่อนลำกลินุกมรอก็ยำเลงอาหารจำจนบังด่างกนกนาเกิดลังเกรมเนื้อรัวประตูตื่นกันลันจาร์ก็กู้ดวงกลายไปเตือนสะพันปลุกทนรวยกหันในกายแก่เนื้อสันอาศัยกันลันจาร์รวยดอกลูกกจุบนันกจุบทนเสียบอตาปันในตัวปับลูกกจุบรวยดอกลูกกจุบนันกจุบทนตัวปอดอกลูกกจุบกนงประสานจีอาจารย์ตักลักรอมมาละกลายกจ้าเลยงักลายยมทื่อจีจำเดือบนสร้างดูเกรดลังกหันในกายแก่กหันรัวตัวมก็แซมเนื้อสันอาศัยและนำเนื้อรัวประตูตื่นกันลันจาร์
1: กลายกระจาขยำเด็กกระตำลิ้มรอกลายเม่นเพราะงะบังยับกันดังทารพรอยปุริยาดมกันดังประทุมกรามเดียมไปและดำดิบบนสร้างลำประเตอร์กังอาจละอายเกรดลังกลายดิบดากระดมกะหันในไก่แก่กะหันรอดวมก็แซมด้วยสนาไซกัลันจาและดำดิบดูประตูทื่นกะกัดมากเริ่มกวบตุตื่นตุ้มแกละดูมองด้วยบนสางไม่ต้องแกละดูมังกนกนาเพียวเลยงะกระจับเรื่องตุ้มหันจับประหลังปั๊มด้วยดูประตูตื่นกลันจาร์ลำจาร์จาร์มาเลยงะปีกันหน้าตุ้มตาประพนลำนันกระตื่นแซตุกระจายตุกกระหันในไก่แก่กระหันรัวตัวก็แซมมอมดิสันใส่กลันจาร์และดำด้วยดูประตูตื่นกระกัดมังมอมกระลังแกละรัวตัวเกรดลังแกละเสพประหมผาแอดราวและมาปรักใส่ตู้กระจายตู้มีเวียดนามจองกระตังดูกระเด็บมอเกรดลังรงปลาดูกระปั้นบังใส่กลับประกัดลงใส่ตู้กระจายตู้แกลดลาประกันดูกระตุ้มที่ดูประตูตื่นกันลันจาร์มอเลงะไอเหล่ากระเรศปันเตกระปั้นดูรงปลาดูสังตู้ประจันประคองไอได้ยูลและดันตุ้มหันดาประรวมกันเลยยอดจำจน
0: เลยงะหัดรำดีกยาประชินทิงกระทุนตัวปอดปลุกนำตัวปอดหลบลุกลองกระทุนตัวปอยมาปลุกจารตักลักมอกแหลกจะทำกรรมดีประชินทิงจริงประตุมกระพนรวมกวบดีกยาและดำลิมเราประตุมกระลำจา
1: จารกระตินตุดวงลำโปรสปันในกลักเฮไม่ตัวเฮบอกเกิดตัวเงยกระทุนลำกระทุนตัวปอดปลุกนำตัวปอดปลุกกจุมดิมาปลุกใส่กลักเกิดตัวเงยเรชินทิงลำกระทุนตัวปอดปลุกสปันตัวปอดหลบลุกและนั้นมอลำโปรปลุกนำในกลักเกิดตัวเงยเรชินทิงลำสะทุนตีกระทุนตัวปอดหลบลุกซาตัวปอดหลบลุกเฮมาเฮนอประครุยเวทมังประชินทิงมอนางไอมังปลุกกจุเฮบอตัวกระปับปลุกตะปันในปอยกลายประคำสะทุนเบตอนนั้นประครวยวิทย์มังประชินเท่งและนันตุมประดุมกระมก็พังประกะเพมอลำโปรดวยกลายดูลารมิลำสาทุนตีทุนตัวบอดหลบลุหิมา
0: ลำนำลานทุนตัวบอดหลบนำเอ็นอมดังชิมเนียและดันประมอประวิทย์มังประเปลยัวลำจารตักลักมอยเบสเซตุปะไอปอก็จุดตุดอบลุหิกลายประเดเห็นลุหิมากวยเรากระจายตุ้มกับอังฟืองในทุนตัวบอดหลบมาบ่ตูตุนในแปรบุกละแกลแปรยอมนั่งบังสังเจิมเนี่ยมอกละดีกยาเหตุกจับ
2: เปียวมาบ่ตูตุนนั้นจาดแตงลักลอยงะลูกหดับรอมตุดชาปรับเลมเนี่ยมปิดทางอันปรับเม็ดยับกระดับหนึ่งยัวพุ่นกระยำร่างแกงกะไลกะบ้าหนึ่งสิอมอุตะกะไลตัวมดิโนหนึ่งสิบเนี่ยอมอโยสิดำตุนกะไลกระเชมกลางประสิบเนี่ยมอกะไลมดิกระแตงกิยำแกมคือกลายสิมหนึ่งกึดบัวนิกกลายสิมแนมหนึ่งลำไอลานดิ่งตื้อลำนำลานขนาดชี้ทุนตัวไอปัวตบลูกนำจามราหลอมดีกระตังกลายมุดชาพระตุมกรามแนมไพลดีกยาพระเปลมแน่ลำลาจารรูมกบดีนังดีกยาพระตุมกราทุนตัวไอปัวตบลูกนำ
0: ลูกมุดชาพระตุเตียมกรามชิงและนันตุมกรามเดียมปลายจารตะลักมรอเลยงะหัดระประทุนตัวปอดอบลุนำเปียดูกันังประทุมกรามเดียมปลายและดันดกมกรามชิงหัดระประในกันยำลิมรอกระดับหนึ่งยัวมดิหนึ่งเท่าประตุเตียมกรามชิงและนันดิหนึ่งตื่นเปี่ยมเดียมปลาย
1: ลูกเสหดำจนบังกันังเกรดลังประตุมกรามเดียมปลายจารทุนตัวปอดอบลุนำมอบลุตัวหัดระประมจุดชาประตุเตียมกรามชิงหอยนอประเปรียกกระเพาะเอเปให้ไม้ใกล้นำให้ตัวเฮกลักประ
0: ดมหาดรับรวมเด็กกระตังแกละรูกระนองประตูมกรามเนียมไปและนั่นดมกรามจิงไปอยู่ไอเตะไม้กระดับดังเราลำประกาศจอมกระจุมอ้าวและดำกรามจิงดังบังหลอกมาดังบังหัวเสซี่บรม

0: กรากระดาษจิ้มมาลิงชีแอมเซนกะเพกากาวมักกาแกลดูกระดับหนึ่งเรามังมืดประดับดิบประตูตื้นประมกรามจริงหนึ่งดิหนึ่งจักหนึ่งแหลมกรามจริงและดันดิประตูตื้นประตูกรามเดียมไปกระตุ้มนกตัวเตรียมกรามจริงกลิ่นบนสร้างกะล่อมาก็ยำเปาะเทียมด้วยมาเพราะเกิดตุ้มใส่ดาวกนุกนำกอมจริงมดิหนึ่งจักบรอมกัดลำจำกุนไกลรอตอมและนันเกรียมกลางไกลเสพประกำเดือบนสร้างก็นังพระไอ้ดาวจารตักลักลอยงะและไกลกระจ้ารัศปันตุกุจุปลดเล่าจมด้วยมาเพราะลำทุนตัวประดับลุ่นนำในจริงกระรอมด้วยมาเพราะลุยตีเป็นรถไอแอร์ดาวและนันตุ้มนุ้ยงะพระไอ้ดำกันรวมดิหนึ่งจักพระไอ้ดาวลำจาร
1: ลอยเชกเลยกะจ้าเอ็นอมเนี่ยจังรัชที่จังลำทุนตัวไอปอดับโลกนำมอสปันตุกจูปลดเหล่าโจลำนำกือตาชารัชลอยตุกจูปลดตัวปานโจมในหมาพระหมอดลอยตุปะปลุปะไอแอดดาวนังเราและนันเราปลุกไอมาโจไอแอดดาวงะพระรังแกงไกลรัชตึบนังเรากือตาตัวรัชปะตุตัวปันปลุปะโจมในหมาพระมอนายไอแอดดาวไกลแกลมในรัชมนุษย์เสียดาวมนุษย์มาบุยงะพระมนุษย์กระมึนติงยาประกาศปายวากระดับหนึ่งเรางะพระแอดาวบุญสร้างเล่นอันดึมปรมกันลำทำพระแอดาวกำลังพระแอดาวจารมอเจ้าไอ้ใหม่พอตัวไอ้ตุนำปลุกตัวเบียนเจมนุษย์มาพระยวาและเราไอ้พอสปันตุสาบินเจตุกกับอาศัยพอปะตุนำพลุสาบินเจบรอรามนุยมาพระมองงะกลามงัดรอตุมนุยเท่ากับพระมองกลายตับเดินเล่นอันโยกบหังนกมาพระไรซิกลายกะจ้าบรอตุมะรำอารรามนุยมาพระมอมโกมจริงลำลันนำเล่นอันลันกะจุทุนตัวไอ้พอตุพลุนำโกมจริงกลายรอตัวตาชาลำลันกะจุเล่นอันลันสะปันปีลงกลายอิมูวิตไลกลายอิมูมึงอิปุลรัวตัวตาตัวงะรอยและรำอารลำลันพลุซาเล่นอันงะระโกลกะมะพระตุตรงในมะพระลำลันพลุตัวทนตัวไอปอตพลุนำ
0: ลำตุ้มทนเกมในยานอาเตียอมอยจักงะบุรหรอยบุรกะตั้งกระชามเห็นและทอปีกันนัลบ่อนิคลำตัวทุนตัวบ่อตัวปลุปะตัวบ่อตัวปลิมาตุ้มเกิดงินในปุกกะตั้งหายจันปรองแอร์กลอลิบกาตุ้มหมอกบังเอลาวติมอนาแนวดงงาลิบเล็กกระชามก็ช่วยกลอปรลันบ่อเต้าตีลุนกลุยเลกระชามกะนักด้วยงานตอมดังทังลุยกระไรตุ้มตาปราพ้นและดันลุยแกลตัวบังเกิมด้วยบนสร้างเปียรำกลางพระเบตีกลาลุดเลียกับเปียมังยานาตีมโมจักงะก็นังพระสังจิอาจารตักลักมอลรำจนมดีกระตังเลยงะหัดรำจนบรูด้วยตัวปลดเล่าเรือตัวปลดสามนันปลดสาทุนด้วยบรูตัวปลีมามังบานบีทือกับดีกระตังรำกลางยานาตีมโมจักงะลำเริ่มลานเตนัก
1: ลอยชี้จำตุนในข้ากำลังประสังเจแอจานแตกลักเอลไลข้าถึงกำลังถามพระข้ากำลังประดังข้ากำลังประสังเจแอถึงสะวันเล่นอันข้าถึงถามพระเอโปลียาปีลอยงะกระจับหัดจำตุนแกมคือเซมกราเจ็ดมาร์ตุตื่นเกรมแกงกระไรดับนางกำหนึ่งบนแสงเยอะตาเลยเหล่าเห็นกำลังประสังเจแอจานเจ้ากับกำลังประหล่อมาเล่นอันวาเริงกาจาร์งะพูนแกลทั้งกบปิดหังตุ้มสะวาลลอยงะกลายกะจ้ารำแกงยันไอเตอมอจักงะกือทุนตัวไอปอดตบลูนำตัวไอปอดเหล่าปลูกนังเกรดลังประตุ้มกรามแนมเปลจารกระเชมลังกลายดับเป็นนางตุ้มกนังกระตังแอพุนปุยเอรันหังแอกลายพายด้วยแอ
0: จารดักลักลักมเดกตังไกลดูรวมตึงสหระรวมตลิรเกิลซาและดันเกิลตัวเตตุมสะกนงลันแอร์ลบแอร์เวและดันบุญดอนก็ตึนรวมตึงตุจิงไปยัวลำทุนแรมตัวบอดอบลูน้ำตัวบอดอบลูกจุเราหัดรับประรุมตั้งสังระรุมตัวได้แต่กริ่งกนงลันมอยนอปรักปีเลกับรอยเป็ดลายตุ้ตะปันปลุกให้แกลบรักอระในหัดรับประตีสังระบุญดอนงาและตุ้จิงลำปลุกกุจุปลุกหิมากระดิ่งตุ้ตุกตัวสังระแอร์ลบและดันแอร์เฟงามกรามบอกลำปลุกสะปันปลุกกระดิ่งตุ้เห็นนอปรัวเปรารุมตึงงะตุจิงยอสิเรมนันกะจ๊ะดมกนังปรารุมตึงยอรัตละเฮปุลดุหมะปรวะเอเดเฮตาวและดันดิมงมะปรวะเปียมเดกะตังปรารุมตึงเปตอนันกนังปรากะหันจารตักลักยอรัตเตใส่ตุกนะตุคันลิงนะจูรุมตึงเตดัวสังระยาลบและดันเอฮาราเฟรวมกวบ งามกราตุจิงสหระรมโตเตกริงกนงลันเรียกวันสร้างและดันบิงกับยันแต่พางจิงยันมาลูตัวงวยเรชินทิงเปียมดิหนึ่งจักบระชินทิงดมฟ้าชินทิงนกชินทิงเมาลำจารดักลักลักปีมราวปรงะบีมเสียมฟ้านกชินทิงมดิกลายจักเสียมกอตัวงวยหนาชินทลัง
1: ตุ้มพรดเอวาสันติงบุญติสะบุญดนจารดักลักมอลูตัวงวยลำและนันเองาจารเรชินกระดับครูจากแซมมึงสังกลุ่มลงตึมตามหนังบังหัวจากดักมบ้าปิดทางวาลสันติงเอดับตึมบ้าและกลายจากอักกะต้อยเตอร์ไรสันลัง
0: แม่จังมังตัวเองวยบวกไหลจักแซมคนนักครูถาดแกรบังกระจึมรอมุติบังจังบวนตามตัวเองวยเรตในมอตรงและหองกระเปียเจ๊เฮงเอากะนันตุ้มไกลยัดเลียกับบวนสร้างกะหนักด้วยดมไกลตู่ตื่นมองมึงกระจับครูถาดแกรละช่วยวิทย์กะกะลีนุกใน
1: ติวัลกะเป็นโยลบุญโดนตุ้มไกลกะตัวลับมอมึงนิยอยนาและนันคนนักครูถาดแกรจิงชารนันจิงซามตากระดับนึงมอลู่ตัวเองวยครับกลางไอที่ลำยันเตะแผงในมดิกลายมักมือดูรูหันเท่าตึมกลายตุตื่นจักแซมกระดับครูถากแร่ตุหังพงตัวเองวยเกมและนันกระปุย
2: ก
1: ็บุ่มนิบุญสังติไอตรงไม่หังกลายไม่สัจไอที่ตึมกลายลำบุญมึงกระดับครูถากแร่มอมกบจิงลูจักละตังปูนิกตึมไกลตรงจริงกระตุ้นสว่างเมืองพงเดมตาทุนบุญดอนเลาะจริงนกงะกระตุ้ยงวยไรสันตังฮัตเตอร์นาเนากยาในจริงนกจักแซมเทจันมึงเลแอดับตึม
0: แกลกอบีกันเงรตีนั่นละดักลักตกหยาบยะกำลังเคลียร์โฮมแสดับเอดับตามตาและนั่นในปัดฮิวจักเอตี
1: กลายพิมเราประสันติงมดิมลากดับครูถากเรมอลู่ต่อยงอยขับไรสันตลังตีตักลักในจริงหดับนัดงะอมโยมดิไอเตต่อยงอยขับไรสันตลังดุจอ้อเลาะรูมกรามดินกสันตลังเจกแกมเทจันเล่นอันดิกยากจับเริง
0: เรียกบนสร้างและดันบิงกับดักลักลักมตรงะโนปิมมอพร้อมกัดลังไกลเสือปราแซมไลเลยเริ่มลานกระจ้ามกัดลังลูมตากระดอตาเลลอมาบอมาประกำเรียกบนสร้างตีปะบอสะวัลลำจารดำตรงมึกด่างกนุกนามอยับสะวัลลำจารเลยงะเลจักรวมเรียกบนสร้างมอไกลปิมดิงเฮนก็ไกลเสือปราเมืองโป
1: เมื่อหิงสร้างเอตาวัลมอกนัตุไอ้ในแอนดาวเริ่มกัดลังกลายสวยปราสัมไลอามอมองบะพรักอปรังฮาเลงกะบูร์นำปลุกทุนปรังฮาเรากะบูร์ฮติปติวาตังอังลุยประมาไรนำเต็ดนั้นเปะมอมกัดลังกลายสวยปราลมึงกว่าอึมตำ
0: มกัดลังไกลเสพราแซมไลเลยเริ่มนานกะจ้าเกาฮักเกตีอระในแต่เล่มกัดลังไอ้ในแอนดาวทอกละเลยยาเปะกลายรอโปเมา
1: ลอยเช็คลายปีกาจ้าจานตักลักกบจิงกืนกัดลังไกลสวยปราลตาลเอเลาก็นั่งไอมาตุ้โจมนุยกนุกนาดลังปาในขวาทุนกวดใส่บุญกระนับนุยอมอจักสำไลจังกังงานและนำนุยโยยแบะอมอโยมกัดลังไกลสวยปราลสำไลไอมังโอละมอประงามเร่าเซซีมาอรามกัดลังมารูปอีกวางจังไกลระ
0: เบธารัมรวมกาดลำรำกุนมอคนาดรอไอนาเอราวนมนอยัวกับรัวมอเมืองสายเจ้าได้หอกเสือกบุญมาทวดดูเลยงะยอซีกันังพลประเอราวกนุกนามจนมอนำจอไอเอรากับกาดลังมกวัดมารูปอิสกวางกระซ้อมาเอระมาแอมเอียเปียมกาดลังแกลรั
3: ว
1: มึงพลมอดำโดนมึงดังกนังประแอนดาวกระแซมกลางเวทและนังนะหนึ่งหมาประมึงไอแอนดาวสะวัลบุญยับมะแห่นังทังยัวกะประกาศลังกนังประแอนดาวจารตุนและลูมในงะหังลู่ไอนายแอนดาวมึงสังแอนดาวพรองเรมกาศลังไกลระกืนใน Cát lăng cái loại tài lâu cầm đi buồn sang chinh bà ngại dùm phân vì tác lại kịch cài mừng đáng cân ông bà sang chữ ea chát lâm bà ông cát lăng cái loại xoay bà xem lại cầm đi buồn sang mò loài ngại lê lạ xít loài hạ trạm trôn mô của chú Plu Tòa mừng bộ chính trị tê lết lo ngại tì bà bù xạ và lâm trà tạc lạc mà ra lọ mò cái loại hầm tạc lạ trôn ngại cờ tướng sang ea trao một căn lâm trà
0: ôm điệp quân sang lệ đần bình gấp rèm là nề cao hà trà bom cầm điệp quân sam rò làm chà đặt tắc lắc lê ngã tụ tươn rùm quân cầm điệp lại tiếp đầm điệp quân sang làm cái lê ngã hà trà bọ cầm làm cầm điệp quân sam rò lúa xà văn làm chà đặt pram mara làm bọ đom đẹp sê được lại lệ lan mò tôm hà trà bọ ngã dọ quốc có dọn nan bọ tôm cà rịn quân sang mò lúa làm lim rò đi cây yar tì xã tuy an bắc tuy an nam nước bên sang lim ròm đầy tụ bằng hoa bằng tùm cà lìa luốt ngã bờ hàng kia cả ngàn mò rồi lấy hàng kè bây giờ mạnh đồng rò làm bờ tùm cà ngã lọt mà ê ta hay tì nước bên sang tụm lùm cầm chỉnh bình tráng trong chăn bắc việc ngắm cà sáng mai có tùm cà trầm nâm cầm chỉnh bình tráng đi bờ tụ tuôn cài mạ bờ là nằm bình tráng bọn nâng chặt chị cả sang chầm nè
1: mang mây cứ nè luôn lọ cái tên ru cái đập nâng thân và cà rậm cầm chinh bèm đi và bọ cái nạ
3: thời gian vừa qua ngoài cái việc mà
1: ra nem tài chuẩn rộ cái lại buồn cái nạp mò lôi ngạ ở mò yộ cái nâng chứ cái nâng cả cái lại ru mừng cứ nè luôn đuổi ở lọ mò cái lại ru mừng cái nâng prạc bề chan cầm đi cái nạp nhai bèm xe bọ mạ ru nên nghe lọ mà đi cái và bọ tùm cà lại cà buồn cái nạp cái chập răng
0: tì xã Vân Hòa, cả nông bọ sang chị ả xăm đê cả tăng bọ bà yuà kè chạc gần màu, mong gọm chinh bọ tùm kra ngạ lọc mà, lùi hạt rậm nách bà yuà kè rậm nâng cả nòm rau. Xã ca xiêm tlang lệ đàn bìm quốc tùm kè chọn cả hạt đắp, vì hầm gọm kra vết kinh tùm kra ngạ lọc mà bình xã nốt. Hê ngàm kram chinh lùm nâng thân, lòm đê kè tụ dùm nâng ngạm kra, mọ nốt chìm nè hết kê chấp.
4: Ủy ban xã chúng tôi đã xác định rằng là
1: cái năng bọ sang chị ẻ sạm cạn lưng cầm đi cái gia kinh tùm cà ngà lọ mà bin sạt nóc bà yoa cái đập nâng cái nồng rau lâm năn roa tùm nâng là dồi rau tụ tươn bèm cầm đi cái lại bị cùm tùm cà làm chinh
4: phục vụ cho xuất khẩu
0: cha đã đặt lắc đã này mở đoạt luôn năm làm sapan plus sapan bỏ sang ngã dắp tài chuẩn buồn sầm rau thuần tuệ bỏ đoạt lì ma ấy nó có sẽ buồn cả nắp ở tục lò cả trạch tú gần thuần tuệ bỏ đoạt luôn năm tuệ bỏ lọp lúc cha đã đặt lắc ắt kêu cả tên cầm điện lọp luôn tua làm sapan plus sapan ấy nó sẽ dắp nâng chuẩn buồn sầm rau làm năn mở sai bỏ sẽ tục luôn tạm đừng ô cốp mọc lẹ tụ dắp lò sầm tụ cật luôn
5: 2026 2030 cũng định hướng
1: mừng thôn tuệ bò tụ plus năm tuệ bò lò plus tươm xạ cái tên ngạ tụ chinh plus tài chuẩn lâm năn đình ti cầm tài chuẩn đi cái gia tươm nọc bì mù tùm cà ngạ lọ ma cầm nước buồn sang cái nhằm ru gọi xài nước buồn sang đi prác mò bà vết
0: hà đà bà rộm cầm đi buôn xàm rau làm cơ lạ rạ này à mọi dọc có nồng chứa cơ kẻ trù rụm tầng tùm bà phân lại nằm đi bà rắc mò bà vết đuổi chỗ lo cả nhằm cơ tương ngạ hà đà bà rộm cầm đi buôn xàm rau kẻ cả nào hên nay chinh bà ngạ dùm phân bìa mở kẻ tì cập lẹ bà vã và buôn bòm đi lù hông kinh buôn sang ngạ lọ mà rùm cuốc cầm đi kẻ tìm đàm đi buôn sang mọc lẹ đi kẻ giật kẻ chập răng hạt rậm đường rút lại đến nay mừng rạ cầm rau lại nên hạt rậm đường sập lụp đường rụp đặc lắc như giết tập này là chắc cầm thiệu buôn sang lại tận bình cấp thêm đỉnh lặng lẽ buôn ở tầm tuôn làm hạt rậm đường rụp về tay

0: ังประดุมกราลำเหงาลาจารเรียบกุมตัวเปลี่ยกับประกนวะลำจารเลยราชินันและมอมกล่ำกลังดมหันราพร้อมเป็นงะนำตาพ้นยมพันด้วยมอหนังดีกยากระตังลำนันถมตาประพ้นกับวัตุเตียมกรามจริงนกมจิหอมรันแอกสิปรองบัลกระโลกิสติกงามกายลันกลงมอยมาปลุกนำหันราพร้อมให้นับรักเปลี่ยกับประไอเปสเซตุปลุกลอยปอเสตุปลอยแกลปรักเพราะรุมดังวัดบนสร้างหลับบนปร่องสร้างตัวเปียชีและดันสร้างตัวกำนิมอปรักโรเวตเบียมอยมาปลุกหิมะหัดรับรัวให้นับรักบายัวกับรัวด้วยตัวนำพลปะไอปอไปตัวสปัมปลุกด้วยแกลปรักเพราะเปรันปุยกำไรมอยมาปลุกปะหัดรับรัวให้นับเปลี่ยตัวเสตุหล่อปลุกจุหิปอเสตุหิมายแกลปรักบอนิกเพราะละมาตัวเตรียมกรัมจริงและดันแปลงได้เยอะมอดนึงลุยที่ห้องปะปลุกตัวหัดรับรัวเอโนปิเลกับประตูด้วยตู้นำปลุกนำไอปอดหลอบลูกจุ้ยแกลปรักเองเอากระนันประชื่นทิมเดมสันไปคลับกูลและดันจุดกระตาเซมไลมอดหลอบลูกตัวหัดรับรัวหอยนอปิเลกับประเสตุดอบลูกนำไอปอดต่อไปในตู้นำไอแกลปรักบรอเอดาวพร้อมต้มยอดวาดิงกะบายัวกันรับหนึ่งเรามอบรสปันหัดรับรัวหอยนอปิเลียรุเสตุดอบลูกนำไอปอดเสตุหลอบลูกลอยแกลปรักราชินันทมหันราพระและมอมกลำกลังเองเอาดูจารตักลักมเดกตามจุดมุชาประดุมกราลอบีตักแกลปิมดิ่งเดกยารดมตาประพนมระตุเตียมกรามจริงฝักบนสังบนปรองมระแปลมเนียและดันงะลอมาปยอมในมรากนอกนักมังนันจารมังมือมระดุมกบตุตื่นตุมไกลตุเปลี่ยปรองกระตื่นกรามดิจารหมอนักเดกยากระตังลำกริงกระตวยหางแอกระสิทงกวาดกระและดันไตเงื่อนลำกลินุกมราก็ยำเพลงหาดำจนบังด่างกนุกนาเกิดลังเกรมเนื้อรัวประตูตื่นกันลันจาร์ก็กู้ดวงกลายปีเตอร์สปันปลุกทนรวยกะหันในกายแก่เนื้อสันอสัยกันลันจาร์รวยดอกปลุกจุ๊บนันกจุ๊บทนเสียบอตาปันในตัวปับปลุกจุ๊บรวยดอกปลุกจุ๊บนันกจุ๊บทนตัวปอดอกปลุกจุ๊บกันนองประสานจีอาจารย์ตักลักรอมมาลักไกลกะจ้ารวยงักไกลยมทื่อจีจำเดือบนสร้างดูเกรดลังกะหันในกายแก่กะหันรัวตัวมก็แซมเนื้อสันอสัยและนำเนื้อรัวประตูตื่นกันลันจาร์ลำจ่าแกลกะจ้ากะยำเดกะตำลิมรอกแกลมินพรองะเบิงยับกะนังทารปรไอปุริยาดุมกะนังประทุมกรามเดียมไปและดำดิบนสร้างนำประเตอร์กะงาดละอายเกรดลังไกลติบดากะดุมกะหาในไก่แกกะหันรอตวมกอแซมด้วยสนาไซกะลันจาและดำดิดูประตูตื่นกะกัจมาเริ่มกวบตุตื่นถมแกลดูมองเรียบนสร้างไม่ต้องแกลดูมังกนุกนาเพื่อเลงะกระจับเรื่องถมหันจับประวัติหลังปามเรียบดูประตูตื่นกลันจาร์ลำจาร์จาร์มราเลงะปีกันนาถมตาประพนลำนันกระตื่นแซตุกระไรตุกะหันในไก่แก่กะหันรัวถมกอดแซมมดิสันใส่กลันจาร์และดำเรียบดูประตูตื่นกะกัดมังมอมกัดหลังแกลรัวถมเกรดหลังแกลเสพระมพาแอดจาวและมาปรักใส่ตู้กระดิกตู้มีเวียดนามจองกระตังดูกระเด็บมอเกรดลังโรงปลาดูกระปั้นบังใส่กลักประกัดลงใส่ตู้กระดิกตู้แกลดลาประกันดูกระตุ้มที่ดูประตูตื่นกันลันจาร์มอเลงะไอเหล่ากระเรศปันเตกระปั้นดูโรงปลาดูสังตู้บรายจันประคองไอได้ยูลและดันตุ้มหันดาประดุมกันเลยยอดจำจนเลงะหัดรำดีกะยาประชินทิงกะทุนตวยปอดปลุกนำตวยปอดหลบลุกลองกะทุนตวยปอยมาปลุกจารตักลักมอกไกลกะจ้ำกรำดีประชินทิงจิงประดุมกราพนรวมกวบดีกะยาและดำลิมราวประดุมกราลำจารจารกะตื่นตุ่ดวงลำโปรสปันในกลักเฮไม่ตัวเฮบอกเกิดตัวเงวยกรับทนลำเกิดทนตัวปอดปลุกนำตัวปอดปลุกกุจุมดิมาปลุกใส่กลักเกิดตัวเงวยเรชินทิงลำเกิดทนตัวปอดปลุกสปันตัวปอดหลบลุกและนั้นมอลำโปรปลุกนำในกลักเกิดตัวเงวยเรชินทิงลำสะทนตีเกิดทนตัวปอดหลบลุกซาตัวปอดหลบลุกเฮมาเอโนประครุยเวทมังประชินทิงมอนางไอมังปลุกกุจุเฮบอดรูกระปับรถตะปันในปอยแกลประคำสะทนเบตอนนั้นพระครวยวิทย์มังประชื่นเท่งและนันตุมประดุมกรามก็พังประกะเพมอลำโปรดวยกลายดูลารมีลำสาทุนตีทุนตวยบอดหลบลุหิมาลำนำลานทุนตวยบอดหลบนำเอ็นอมดังชิมเนียและดันประกมอประวิทย์มังประเปลยัวลำจารตักลักมอยเบสเซตุปะไอปอกจุยตุดอบลุหิกลายประกเดเห็นลุหิมากวยหลอกกระจกตุ้มกับอังเวงในทุนตวยบอดลุหิมาบ่ตู่ตุนในปรายบุกละแกลแปลยอมนั่งบังสร้างเจิมเนี่ยมอกละดีกะยาเฮ็ดกะจับ
1: เปียวมอบ่ตู่ตุนนั้นจาแตงลักลอยงะลู่หดับรอมตุดมชาปรับเล่มเนี่ยมปิดทางอันปรับเม็ดยับกระดับนั่งยัวพุ่นกะยำร่างแกงกะไลกะบ้านั่งสิอมอตะ กลตัวมดิโนหนึ่งสิบแน่อโมโยสีดำจนกลกระเชมกลางประสิบแน่โมกลมดิกแตงกยำแกงคือกลสิบหนึ่งกึศบัวนิกกลสิบแนมหนึ่งลำไอลันดิงตือลำนำลานขนาดชี้ทุนตัวไอปอตบลูนำจามราหลอมดิกตังกลายมจุดชาพระตุมกรามแนมไพรมดิกยาพระเปลมแน่ลำลาจารรุมกบมดินังดิกยาพระตุมกราทุนตัวไอปอตบลูนำ
0: ลูกมจุดชาพระตุเตียมกรามชิงและนันตุมกรามแนมไพรจารตะลักมรอเลงอหัดพระทุนตัวไอปอตบลูนำเปียดูกันังพระตุมกรามแนมไพรและดันลูกมกรามชิงหาดับประในกันยำลิมเรากระดับหนึ่งยัวมดิหนึ่งเท่าประตูเตรียมกรามจริงและนำดิหนึ่งตื่นเปลี่ยนแนมไปเลยเสียหาดำจนบางกันนังเกรดล่างประตูกรามแนมไปจารทุนตัวประตูอับลุ่นนำมอบประตูหาดับรำจุดชาร์ประตูเตรียมกรามจริงหอยหนอประเปรียกับรัวเอเปให้ไม่ใกล้นำไอตัวให้กลับประดุมหาดับรำเด็กกระตังแกละจูกันนังประตูกรามแนมไปและนันดกกรามจริงไปย่อยแต่ไม้กระดับดังเราลำประกระจมกระจุมอ้าวและดำกรามจริงดังบังหลอมาดังบังหัวเสซี่รำกรากระดจิมมาลิงชีแอมซินกระเพกากาวมักกาแกละจูกระดับดังเรามังมือรำดิบประตูตื้นรำกรามจริงดังดิหนึ่งจับดังแหลมกรามจริงและดำดิบประตูตื้นประตูกรามแนมไปกระตุ้มนกตัวเตรียมกรามจริงกลิ่งบนสร้างกะล่อมา
2: ก็ยำเปาะเทมด้วยมาเพราะเกิดดื่มสายดาวกนุกนำความจริงมดิหนึ่งจักบรมกัดลำจำกุนไกลรอตอมและนันเกรียมกลางไกลเสพประกำเดือบนสร้างก็นังพระไอดาวจารตักลักลอยงะและไกลกระจ้ารสสะปันในตุกจุบลดเหล่าจมด้วยมาเพราะลำทุนตัวประดอบลุ่นนำในจริงกระรอมด้วยมาเพราะลุยตีเป็นรอไอแอดาวและนันดุมนุ้ยงาพระไอดำกันรวมติหนึ่งจักพระไอดาวลำจาร
1: ลอยชิกเลยกะจ้าเอโนมเนจังรัชิจังลำทุนตัวไอปอตบลูนำมอสปันตุกจูปลูเหล่าโจลำนำกืลตาชารัดลอยตุกจูปลูตัวปานโจมนิมาพระมอดลอยตุปะปลูปะไอแอดาวนังเราและนันเราปลูอิมาโจไอแอดาวงะพระรังแกงไกลรัดตึบนังเรากืลตาตัวรัดปะตุตัวปันปลูปะโจมนิมาพระมอนายไอแอดาวเกรดลำเนรัดมนุษย์เสียแอดดาวมนุษย์มาบุยงะพระมนุษย์กระมึนติงยาประกาศปายวากระดับหนึ่งเรางะพระแอดดาวบุญสร้างเล่นอันดึมพระมกันลำทำพระแอดดาวกำลังพระแอดดาวจารมอเจ้าไอไม้พอตัวไอตุนำปลุกตัวเบียนเจมนุษย์มาพระยวาและเราไอพอสปันตุสาเบียนเจตัวกระบะใส่ปอปะตุ้นำปลุกซาเบียนเจบรอรามนุยมาพระมอง่ะกลับงัดรอตุ้มนุยเท่ากับพระมอกระไรตับเดินเล่นอันโยกบหังนกมาพระลอยซิกระไรกระจ้าบรอตุมะรำอารรามนุยมาพระมอมโกมจริงลำลันนำเล่นอันลันกระจุทุนตัวไอปอตุ้นนำโกมจริงกระไรรอตัวตาชาลำลันกระจุเล่นอันลันสะปันปีลงกลายอิมูวิตไลกลายอิมูมึงอิปุลรัตุรตัลตัวงะรอยและรำอารลำลันพลุซาและอันงะระโกลกะมะพระตุดวงในมะพระลำลันพลุตัวทุนตัวอิปอตุพลุนำ
0: ลำดมทุนเกมในยานอาทิอมอจักงะบรหรอยบรกตังกระชามเห็นและทอปีกันนัลบอนิคลำตัวทุนตัวอิปอตุพลุปะตัวอิปอตุพลุหิมาดมเกลงินในปุกตังหายจันปรองแอกลอลิบกาตัวมออกบังเอลอติมอนานาวดงงาลิบเล็กกระชามก็ช่วยกลับปรอลันบ่อเต้าตีลุนกลุยเลกระชามก็นักด้วยงานตอมดังทังลุยกระไรตุ้มตาประพ้นและดันลุยแกลตัวบังเกิมด้วยบนสร้างเพื่อรำกลางพระเบติกและลุยเลกระเปะบังยานาทีมาโมจักงะก็นังพระสังจีอาจารย์ตักลักมอลละรำจนมดีกระตังเลยงะหัดรำจนรัวตัวตุ๊บลดเล่าเรียดอบลดสามนันปัสสาทุนตัวเบอร์ดอบลีมาบังบานบีทือกำดีกระตังรำกลางยานาทีมาโมจักงะลำเริ่มลานเตะนัก
1: ลอยชี้ดำตุนในข้ากำลังประสังเจียอาจารย์แตกลักเอลไลข้าตึมกำลังแถมประข้ากำลังประดังข้ากำลังประสังเจียตึมสะวันเล่นอันข้าตึมถัดประเอปุริยาปีลอยงะกระจับหดำตุนแกมคือเซมกราเจ็ดมาตุตื่นเกรมแกงกระไรดับนางกำหนึบบนแสงเยอะตาเลยเราเห็น Kanang pra sang che a char chao ka kanang pra lo ma le nan va reng ka char nga phun kal sang mkop pet hang tum sa wal loi nga ka lai ka cha ram kang yan ate mo chak nga kul thon tuai po to plo nam tuai po lo plo kanang krai lang pra tum kram nem play char ka chem lang ka lai dap nang tum kanang ka tang a phun pui iran hang a ka lai phai do a
2: Jar dak lak lak mde katang klay du rum teng sahra rum tol lir kul sa la dan kul twa te tum sa konung lan e lok e rv la dan buon don ka ten rum teng tu ching pa ya lam thun rem toy ba dop lo nam toy ba dop lo ke chu tlaw ha dra bra rum teng sahra rum to ha de te kring konung lan moy no prak pe le ka pro ai pe tlai tu ta pan plo he kla prak ara nai ha dra bra te sahra buon don nga la tu ching lam pro ke chu plo hima ka dre tu Tuk tua sangra ea lo pletan ea rafe ngam kram moh lam pro sapan plo kodrek tu hin noh proa. Pea pra rup nteng ngak tu ching yo si rim lan kacah. Ndum kanung pra rup nteng yo lach leh hipul mdui mak proa e dehe tau ledan di mbong mak proa pea mdi katang pra rup nteng. Mbe tok nan kanung pra kahan cah retak lak yo lach teh say tu kuna tru khan ling nak tru rup nteng ti tua sangra ea lo pletan ea rafe. Rum kuap ngam kra tu ching sahra rum to te kring konung lan.
0: Rie bun sang lai dan bing kap yan te phang ching yan ma lu tuai ngue re chin thing piam di nang jak bra chin thing dum va chin thing nok chin thing mau lam jar dak lak lak pim rao pro nga pim siam val nok chin thing de klai jak siam ko tuai ngue na chin lang
1: Tum prot e var sin ting buon tri sa buon don char tak lak mo lu toi ngue lam len an ingao char hai sun. Kitap kru chak xem mung sang krum tlong tum tam nang bong hoa chak dak mba mpit hang val sin ting e dap trum mba le kalai chak mak ke toi tư hai sun tlang.
2: Mẹ chàng mang tuổi nguy bố lại chắc xem con nạc rù thả kết bằng cả chư mở mốt tì bằng chàng buồn tàm. Tuổi nguy rê tên này mò trùng lấy hòn cà phê chế hãy ngào cả năn tùm lại dạy lìa cả buồn sang cỡ nạc nuôi đùm lại tụ tùn mò mừng cả chập rù thả kết lọ chùi vết cả cơ lý nục này.
1: Tiêu vào cơ bản dồn buồn đôn tùm lại cái tụa lắp mò mông nịch dội na lên ảnh con nạc rù thả kết chinh xa rận năn chinh xam ta cái đập nâng mò lưu tuổi ngoài khắp làng ấy thì lâm dần tuổi phạm này đi cái lại mạc mở đuổi rù hầm thâu tùm cái lại tụ tình chặt xem cái đập rù thả kết trú hằng phung tuổi ngoài kèm lên ảnh cơ bươi
3: là con người ở đây từ nhân viên từ mọi người bản địa
1: có bùm nếu buồn sang tiệm này trong mai hằng lại mạch sạch ấy thì tìm lại lập bùn mừng cái đập cừu thà kre mồm cộm trình lưu chắc là tăng bùn nick tìm lại tổng trình cái tội xoang mừng phùng đềm tà thun buồn đòn lọ trình nọc ngạ cả tuổi ngoài thầy sân lăng hà tờ nà nào cái dọa này trình nọc chắc xem thề chăn mừng lệ e đập trùm
4: từ cái đồ ăn cho tới
2: lệ cò bị cái người thì nên là đặc lắc ở tục dạp giá cầm rừng lìa rôn sẽ đắp hệ đắp tạm ta lại nên hệ bạch hiu chắc hệ tì
1: lệ phim rau bạc sân tinh điểm là cái đập cụ thạc rê mô lưu tuổi ngoài khắp rầy sân lăng tì đặc lắc nay trình hạt đậm nạch ngạ ở mô yộ đi ai tê tuổi ngoài khắp Rê sân lăng đuổi chó, lọ rùm kram đi nọc sân lăng chế kèm, tê chăn lên ăn đi kỳ giả kỳ chập rừng.
0: Ôm đi bọn sang lại lần bình cấp, đắc lắc lắc một trần ngã nọc bìm mô bộ ẩm cạt lăng lại xếp ra xem lại lời rơi mạng kỳ chá. Mà cạt lăng lùm tạc lại rõ ta lấy lo mà mò mạ bác cầm đi bọn sang tê bạ bỏ xạ văn làm chàr. Trầm trần mực đáng của nụ cà nà mò dắp xạ văn làm chàr lời ngã lệ chắc. Rùm đi bọn sang mò lại bìm đình hình cơ lại xếp ra mừng bồ.
1: Mười hình sang ở trào văn mò cà nà trú. Ai nai ẹn trao, rèm gạt lăng cây xoay pral xoay mây, âm mò mò bạc prác, ập răng hà luyện cà bùr, nằm bluh thun, prang hà rèo cà bùr, hà tiếp tiêu vào tầng ăn, lùi bọa ma, rầy nằm tệch năn, bè mòm gạt lăng cây xoay pral mừng qua ưm tâm.
2: Cát lăng lại xếp ra xem lại lời rượm làn cái chắc câu hắc kỳ tì. Ở đây tê lê hâm cát lăng, ai nai ẹn trao thọc lạ lê, dạ bẹc lại rõ bồ mau.
1: Loại chiếc lời bị cả cha, chàng thật lắc, gồm trình cử lùm cạt làng cây xoay pral tàn ấy lâu cờ năng ai mà tốt chồm nơi cơ nụ cân làng pa nơi khỏa thôn của xoay bùn cân nạp nơi âm mò chắc xâm lại chẳng gần ngàn lên âm nơi dồi bé âm mò dộm cạt làng cây xoay pral xâm lại ai màng ố lọ mò bọ ngạ mờ râu xê xì mạ ràm cạt làng mạ rụp ít quang trăng cây ra.
0: Về nhân lực thì mình bê tham rùm cả lâm rầm quân mau con nào đó ai nại ẹt rào đồng nội dọa cặp rúa mau mừng xài trào đại học dược buồn mà thuốc đồ lời ngại dọa xì còn đồng phun bọ ẹt rào con nụ con nam trôn mau nằm cho ai ẹt rào cặp cả lăng qua vật mà rụp x quang cả xó mãi ra mà em yêu vì không cả lăng lẻ loa
5: để coi thử cái nhân lực
1: mừng phun mò trầm trồn mừng đáng cái nòng bọ ẹt rào cái xem lăng vết lé nồng nọ nơi mạng bọ mừng ai ẹt rào xạ uẩn buồn gặp má hệ nồng thần doa cả bọ cạt lăng cái nòng bọ ẹt rào char trồn lé lưu nịch ngạ hằng lưu ai nại ẹt rào mừng sang ẹt rào prong rèm cạt lăng cày rọ cử này cát lăng cày rọ tài lâu cầm nước buồn sang chinh bọ ngại dòm phan bê tác lại kịch cài mừng đáng cân nòng bọ sang chữ e char lâm bọ cát lăng cày xoay bọ xem lại cầm nước buồn sang mò loài ngại lê lạ xít loài hạt trạm trôn bồ của chú pro tòa mừng bộ chính trị tề lết lo ngại thì pa pô sạ và lâm tràn đặc lắc mra lọ mò cày hầm ta lạ trôn ngại cờ tím sang e trào căn lâm tràn
0: ôm điệp quân sang lệ đận bình gấp rèm là nề cao hà trà bầm cầm điệp quân sam rò làm chà đặt đặc lắc lời ngã tụ tươn rùm quốc cầm điệp lại tiếp đầm điệp quân sang làm cài lời ngã hà trà bọ cầm làm cầm điệp quân sam rò lô sa và làm chà bầm mara làm bọ đom đẹp sờ cài lệ lan mò tôm hà trà bọ ngã dọ quốc có dọt nan bọ tôm cà điệp quân sang mò lô làm lim rò đi cài yar tì xã tuy an bắc tuy an nam nếp bên sang lim rom đại tụ bằng hoa bằng tùm cà lìa luốt ngã bờ hàng kia cả ngàn mò rò lấy hàng kè bây giờ mạnh đồng rò làm bờ tùm cà ngã lọt mà ê ta hay tì nếp bên sang tụm lùm cà chìng bình tráng trong chăn bắc việc ngắm cà sáng mai có tùm cà trầm nâm cà chìng bình tráng nếp bờ tụ tươn kè mạ bờ là nằn bình tráng bọn nằng chặt chị cả sang trầm nè
1: mang mây cứ nạt luôn lọ cả tên ru cứ đập nâng thân và cả bọn cầm chiên bèm đi và bọn cân nạp
6: thời gian vừa qua ngoài cái việc mà
1: anh em tài choan rốt lại buồn cân nạp mò lôi ngạ âm mò dọ cân năng chứ cân năng cả cây ru mừng cứ nạt luôn đuổi chó lọ mò cây ru mừng cân năng prạc bề chàn cầm đi cân nạp nhai bèm xe bọn mạ ru mừng ngạ lọ mạ đi và bọn tùm cà lại cả buồn cân nạp cái chập răng
0: tì xã Vân Hòa, cả nông bọ sang chị Assam để cả tăng bọ bà yoa cày chặt cần mau, mcom chinh bọ tùm cà ngã lạp ma, lôi hạt rậm nách bà yoa cả rậm nâng cả nòm rau, xã cả xiêm lăng lật đàn pìm quập tùm cày chòm cả hạt đắp, về hầm cọm cà vất kinh tùm cà ngã lạp ma bên xã nốt, hẹn ngắm cầm chinh lùm nâng thân, lòm để cày tụi yum nâng ngắm cà, mọ nốt chìm nè ếch cây chấp.
7: Ủy ban xã chúng tôi đã xác định rằng là
1: cái nông bọ sang chị ẻ sạm cạn cưng cây đi cái già kinh tùm cà ngã lọ ma bình sạt nóc bè yoa cái đập nâng cái nông rau lâm năn roa tùm nâng là dồi rau tụ tươn bèm cạn đi cây bị cùm tùm cà làm chinh
7: phục vụ cho xuất khẩu
0: cha đặt đắk lắc đã nay mở đoạp lô năm làm sa pan plus sa pan bờ sa ngã yếm tài chuẩn buồn sầm rau thuần tuệ bờ đoạp lô hima hệ nó có sẽ buồn cả nắp ở tục lò cả trạch tú gần thuần tuệ bờ đoạp lô năm tuệ bờ lọp lô cha đặt đắk lắc ắt kêu cả tên cầm điện lọp lô tua làm sa pan plus sa pan hệ nó sẽ yếm nâng chuẩn buồn sầm rau làm năn mở sai bờ sẽ tục lô hầm tạm đừng ô cốp mọc lẹ tụ yếm lò sầm tụ cật lô
8: 2026 2030 cũng định hướng
1: mừng thôn tuệ bọt plu năm tuệ bọt lò plu tươm xạ cơ tươn ngạ tụ chinh plu tài tròn lâm năn đình ti cầm tài tròn đi kỳ gia tươm nọc bì mù tùm cà ngạ lọ ma cầm nước buồn sang cái nhằm ru gọi xài nước buồn sang đi prác mò bà viết
8: cho cái hộ gia đình nông thôn.
2: Hạt rạp rõm cầm đi buôn xàm rau làm cơ lạ rạ này à mọi dọc có nồng chứ cơ kẻ trù rụm tầng tùm rõ phân là nằm đi bác mò và vết đuổi ố lo cả nhằm cơ tương ngã hạt rạp rõm cầm đi buôn xàm rau kẻ cắt nào hên này chiên bỏ ngã dùm phân bèm rõ kẻ tì cập lẹp là vã và buôn bỏm để lưu hông kinh buôn sang ngã lọ mà rùm cuốc cầm đi kẻ tìm đàm đi buôn sang mọc lẹ đi kẻ giật kẻ chập răng.
0: Hạt trạm đường rút lại đến nay mừng hạ kèm rõ lại nâng hạt trạm đường ở sập lụp đường rút đặc lắc như giết tập này là chắc cầm thiệu buôn sang lại đến bình cấp trên đỉnh lặng lẽ, buôn ở tầm tuôn làm hạt trạm đường rút về tay.